0: ที่นั่นที่แท้เลยใช่ไหม
1: ค่ะไ
2: หมฟังที่นั่นที
1: ่ครับ
2: ใช่คือเบลทันจังซิงเกอร์มาแล้วฟังส่งมาที่ฟอก
1: ครับ